0: ติดอกนี้ให้หน่อตีนี้บอกให้หน่อให้นอกนี้เบสกังก็กระบังมาขนาดตอกขนาดตอกกอกตังระจับมองไตก็ถมมาเบสฮารอกตัวบุ้ยพายช็อกไปปิวกะให้กระเสียงปานดานีแจงนัสกังเนาะเดี๋ยวดูกันอาจุกตองนายโจต่อเจริญคนนายไตออกระจักระรองเนาะสินิข้านิหำจังมายาเพลย์สินอปานดานเนาะแจงไลน์ซึ่งตีนี้อาจากานุกจักค่ะเบลัยนันนายทำนายทอคลายในกามเจริญรอกสมไลบรอกบดียาเรื่องไลน์ในอรภัยช็อกไปใบแก่บรองในบิชงก็ตองก็อันตรายตรีปุระที่นางเดบอร์มาตีนี้เดบอร์มาเมฮิลีเดบอร์มาเห็นไงบรอกตีนี้สังเนาะกระบังมาเนาะขนาดต่อขนาดต่อกอกตังเดจับมองไตก็ทำมาบูชาดอกบ่ให้เนาะเบลัยนางกงมันก็ทำมาบูชาดอกสังเนาะใช้ขนาดไหนให้แกสังตีนี้ปุ่ยเลนิพายซิงเนาะเดจับมองขนาดไรมันในบิซิงตุยสิเนาะเจริญรองในปานดานเนาะสังแจงไรมาพายซิงทางไรน่ะให้แกสังเนาะตีนี้ปุ่ยเลนิเดจับไปขนาดวันเนาะอันตราตรีประให้แกอันตราหนึ่งนี่นี่ขรังกึตุยใบแกสังเนาะเดจับมองตั้งสักขนาดละให้แก
1: อันนี้มึงอ่อนใจดีปะอังเรจ้ามึงขนาดไหนอันนี้เรจ้ามึงนี่มึงไงชี้ใจดีตาคุโร

0: ใช่สังอาทุกิรกบุชึกสนายทอตอกเกบอานอคานอตัยนบอเจวานชุกมานิสังเจนอคานอสังจอตนมสุงจุมุยบุดุลบุดุลเคเนกอบนิตองหังกะสังอาจุมุยชากะวออาจุกิรกไหนไหนเนมสุงอตางิรกไหนไหนเนมสุงอบะหายาบอาสเกนายทอตอกไหนอนอคากึจึงพรองกังกะสังนกหรอกเกบอาทุกิริชาลอกเกบจุมุยบุดุลบุดุลเกนอคานอสังจะไรพังจินินสังนาฮาริสิมินดูกุยตงก็เก็บบัตังกิสิมายาคุอังคายอาบุโนบินิกอกตังค่ะนอกค่ะเก็บแบบไรนอกนาตุกชกค่ะอังคายกอกตังขนาดไรแกรจามงขนาดไรแกให้แกตาบุงแต่ว่าเชื่อรจามงนอกขนาดไรเนี่ยซึ่งนอกรจามบุงรจามบีขนาดไหนทีนี้ให้แกทีนี้หนึ่งนี่เนี่ยรจามงซึ่งนอกรจามบีขนาดละ
1: อันนี้บุมงทีนี้เดบอร์มาอังนอรองนอกรจามงขนาดไหนอากินจุงนี้บรอรออากินจุงนี้บรอรอคูขอลายอจาดูหูขอลายออากินจุงนี้บรอรออากินจุงนี้บรอรอมาไกลลายอจาดูมาไกลลายออากินจุงนี้บรอรออากินจุงนี้บรอรอมาหูตั้งลายอจาดูหูตั้งลายอ